0: ติมอริยาใครใหม่ใครอาตีในกิจาตรงอาจารย์พวกบารมีอาจารย์ไว้ตัวเจ้าอย่างนั้นสบายใจจะยินโชคกับไว้เจ้าตุกัจจุระบัวอินิมาแรงกิจาตะวันตัวเจ้าละบัวมีตัวริกาไว้การอาศัยย่าตุยุคมังมันเสาจุระบัวอินิกิจาตัวหายไว้ย่านักธรรมกับแย่พระกิจาอินิมาแรงกิจาตัวเด็ดเอาบารุยาเมงเอารักงานบัวเอาเจ้าทำมิสรุมะยุคสัมภารไอ้ตะวันเต่าเนี่ยสมัยสานเอาเนี่ยก็กาเซ่ละมันสิจิกาละกาเซ่บัวรับบุกไก่แล้วบัวสิรสมีเลี้ยงร่วมกับพัสลน้ำมันบุกไก่บัวสานเอาดิสามปุลิสเนี่ยมามาจีตาเนี่ยอุเจ้าเนี่ยต้นไม้กินเสียงเด็กก็มาอยากเงาบัวดิสามมาจีตาเนี่ยก็เกิดการสิละกันสกเลตเต่าAtau akan melihat adab nyerumak gawai.
1: Pada satu petang, ujung minggu, Sabtu juga, sikit jam mau gawai, sikit lagi mau gawai. Ketika itu, diruai turmon piteng,anak bawang tambah wai kenyuk. Jeng jeng jeng.